สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะบทเรียนเพิ่มเติมชุดคำเรียนเสียงธรรมชาติดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาแล้วก็บิ๊มเซนเซครับ
1: สวัสดีค่ะบิ๊มเซนเซค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่โลกของคำเรียนเสียงธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะครับสำหรับเนื้อหาของบทเรียนเราก็ได้อาจารย์คาเนโกะฮิโรยุกิอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นมาช่วยอธิบายเช่นเคยนะครับเอาละบิ๊มไปเริ่มบทเรียนกันเลยดีกว่า

0: เราจะเริ่มบทเรียนกันด้วยคำถามสั้นๆเช่นเคยนะครับว่าประโยคปริศนาของเราวันนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะพูดว่าเวลาได้คุยกับคนที่ชอบทีไรใจเต้นทุกทีแล้วถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นล่ะจะพูดว่ายังไงดีมีคำตอบให้เลือกทั้งหมด3คำตอบนะครับไปลองทายเล่นๆสนุกสนุกไปด้วยกันนะครับเราไปฟังตัวเลือกกันครับ
1: 私は好きな人と話すとします。A. パチパチ B. ドキドキ C. コロコロ
0: บีมต้องรู้แน่เลยเพราะประสบการณ
2: ์คำนี้ท่านผู้ฟังหลายๆคนอาจจะรู้ก็ได้นะคะเพราะมันแบบเยอะมาก
0: โอ้นะถ้าได้คำตอบกันแล้วไปฟังเฉลยกันเลยดีกว่าครับ
1: B. ドキドキ私は好きな人と話すとドキドキします
0: คิดว่าหลายคนคงจะตอบถูกนะครับドキドキเป็นคำเรียนเสียงอาการที่หัวใจมันเต้นถี่ๆอ่ะนะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์เวลาเราเครียดเกรงหรือว่าต้องรออะไรสักอย่างเหมือนกับแบบจะได้ไม่นะลุ้นอะคล้ายๆกับลุ้นอยู่ในใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นเราใจหัวใจมันก็จะเต้นถี่รัวๆใช่ไหมก็ดกดกดกินบางอย่างลักษณะ
2: ต่อมตึ๊บตักอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ตุ๊บตุ๊บหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะตึ๊บทับอะไรประมาณแบบเนี้ยภาษาไทยก็เยอะเหมือนกันนะ
2: เยอะเหมือนกัน
0: รอด้วยความแบบค่อนข้างจะแบบเหมือนกับมีความตื่นเต้นปนตุ้มต่อมตุ้มต่อมบ้านเราก็มีหลายคำเนาะตุ้มต่อมตุ้มต่อมตึกต่อมตึกตึกอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมเราก็มีหลายหลายคำเหมือนกันแต่ว่าญี่ปุ่นใช้ว่าโดกิโดกิโดกิโดกินะ
1: ドキドキドキドキ私は好きな人と話すとドキドキします。
0: เรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ。私は好きな人と話すとドキドキします。
2: 私は好きな人と話すとドキドキします。นอกจากนี้นะคะคำนี้ยังใช้ในสถานการณ์อื่นได้ด้วยนะคะไปฟังประโยคตัวอย่างกันค่ะ
1: 今日は試験があるからドキドキしています
0: ตรงนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยว่าวันนี้นะมีสอบเลยตื่นเต้นตื่นเต้นนะในตัวอย่างประโยคนี้ก็มีความหมายของความเครียดเนี่ยกังวลเนี่ยแฝงอยู่ด้วยนะ
2: ใช้ได้ทั้งเวลาที่เราแบบตื่นเต้นในแง่บวกหรือว่าตื่นเต้นในแง่ที่เราแบบกลัวหรือว่าเครียดอะไรอย่างนี้ด้วยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่อย่างประโยคนี้เนี่ยข้อสอบนี้การสอบนี้มันมีความสำคัญกับเรามากอะไรอย่างเงี้ยนะเช่นสอบเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบตื่นเต้นตื่นเต้นเข้าไปแล้วแหมแบบใจมันเต้นตุกตุกตุกตุกตุกตุกอะไรประมาณแบบนี้จะทำได้ไหมนะใจเต้นรัวใจเต้นรัวมันก็ใช้ได้ทั้งอย่างที่บีมบอกไปคือสถานการณ์ที่ดูเป็นบวกก็ได้หรือสถานการณ์ที่ดูเป็นลบเนาะมีความเครียดมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็ใช้คำว่าดกิดดกิดได้นะ
2: บอกความรู้สึกได้หลากหลายมากเลยนะคะ
0: เอาละเรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ今日は試験があるからドキドキしています
2: 今日は試験があるからドキドキしています。มากันที่อีกสถานการณ์หนึ่งนะคะคราวนี้เราไปฟังประโยคตัวอย่างพร้อมคำอธิบายจากอาจารย์คาเนโกะกันค
1: ่
2: ะ
1: 私は昨日ホラー映画を見てドキドキしました
3: ประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าเมื่อวานดูหนังผีมาตื่นเต้นน่ากลัวมาก คำว่า
4: โดคิโดคิ
3: ในประโยคนี้ใช้บรรยายความรู้สึกตื่นเต้นหรืออาการใจสั่นขวัญผวาที่เกิดจากความกลัวค่ะนอกจากนี
4: ้โดคิโดคิ
3: ก็สามารถใช้บรรยายอาการที่หัวใจเต้นถี่เพราะออกกำลังกายอย่างหนักได้ด้วยรวมถึง
4: โดคิโดคิ
3: เพราะรู้สึกเครียดกังวลก็ได้เหมือนกันใช้ได้กับหลายสถานการณ์ค่ะ
2: โอ้อย่างนี้นี่เองนะคะแต่ว่าถึงจะใช้สถานการณ์ต่างกันก็ยังมีจุดที่เหมือนกันก็คืออาการหัวใจเต้นแรงเต้นถี่เต้นตุบตุบเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมตึกตักตึกตัก
0: คือเอาไปใช้ได้นะอย่างเช่นอาการที่ไปดูหนังที่มันแบบตื่นเต้นสยองขวัญเออคือโหไหมฮะตัวเอกกำลังเดินเข้าไปในที่มืดแล้วก็เหมือนกับจะมีอะไรโผล่ออกมาตรงนี้มันลุ้นนะใช่ไหม
2: ฟิลลิ่งประมาณนั้นเลย
0: เออมันก็เต้นตึกตึกเนี้ยถ้าเกิดเป็นรุ่นพี่เนี่ยรู้จักหนังเรื่องจอสไหมที่เป็นฉลามอ่ะแล้วก็แล้วมันจะมีเพลงประจำดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงแล้วเพลงมันจะเร้าใจอ่ะแล้วพอเราดูปุ๊บใจมันก็จะเต้นตุบตุบตุบแล้วไอ้ตัวนี้ก็โผล่พรวด
2: นั่นเลยโดคิโดคิเลย
0: ใช่มันก็แบบว่าโดคิโดคิเลยนะก็แบบว่าหัวใจเต้นตุบตุบอะไรอย่างนี้นะนะครับคำนี้ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์เพราะนั้นเรามาฝึกออกเสียงกันอีกครั้งดีกว่านะครับ私は昨日ホラー映画を見てドキドキしました。
2: 私は昨日ホラー映画を見てドキドキしました。อาจารย์คาเนโกะนะคะก็ยังมีคำอธิบายเพิ่มเติมที่น่าสนใจไปฟังกันต่อนะคะ
3: คำที่กำลังเรียนอยู่นี้ไม่ใช่คำเรียนเสียงธรรมชาติเหมือนคำที่ผ่านๆมานะคะเราเรียกว่าคำเรียนสภาพค่ะคำเรียนสภาพคือคำหรือสำนวนที่ใช้บรรยายสภาพหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นคำเรียนเสียงธรรมชาติกับคำเรียนสภาพเป็นคำสั้นๆแต่ทำให้เห็นภาพชัดมากน่าเรียนน่านำไปใช้บ่อยๆค่ะ
0: นะครับคำเรียนสภาพอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยยังมีอีกเยอะเลยที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปลองใช้ดูนะครับก็อย่างเช่นคำที่เราจะเรียนกันต่อไปนี้คำนี้

0: ีครับ
1: วักวัก
2: โอ้ฟังแล้วมันได้บรรยากาศม่วนจอยสนุกสนานมากเลยนะคะ
3: อืมใช่แล้วล่ะครับสำนวนวักวักเนี่ยใช้บรรยายความรู้สึกของการแบบจดจ่อรอคอยให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือว่าให้มาถึงไวๆนะเราไปฟังประโยคตัวอย่างกันดีกว่าครับ
1: 明日の旅行のことを考えると胸がワクワクします
3: ประโยคนี้เนี่ยก็แปลเป็นภาษาไทยนะครับว่าพอคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ออกเดินทางไปเที่ยวใจก็เต้นตึกตึกแทบรอไม่ไหวแล้วนะเป็นคำบอกอารมณ์ความรู้สึกที่แบบว่าตั้งหน้าตั้งตารออย่างมีความสุขนะครับกับทั้งมีอาการคล้ายๆกับกระสับกระส่ายปนๆกันไปด้วยคือมันอยากจะให้มันเกิดเร็วๆหรืออะไรประมาณแบบนั้นเนี่ยเหมือนส่วนใหญ่ก็จะใช้กับการเฝ้ารออะไรบางอย่างนะครับ
2: ฟังแล้วเห็นภาพเลยนะคะเป็นการใช้คำเรียนเสียงสภาพที่เข้ากับสถานการณ์เป๊ะเลยนะคะแบบว่าตั้งหน้าตั้งตารอคอยอ่ะแบบใจเต้นตึกตักด้วยอาการเฝ้ารอ
3: เออคือว่ากูว่ากูมันทำให้เหมือนกับมันเหมือนกับอยู่นิ่งๆไม่ได้อะพอฟังแล้วอะเนาะมันวักวักคือมันเหมือนกับต้องเต้นไปด้วยหรือเปล่าคือเหมือนกับเออเต้น
2: จะเกิดอะไรขึ้นมา
3: เอออะไรประมาณแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้ววักวักคือมันให้ความรู้สึกทางบวกเนาะ
2: ใช่
3: นะไม่ค่อยไม่มีลบคือวักวักคือเหมือนกับรอสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เราตั้งตารอนะอืมเอาละครับเรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ明日の旅行のことを考えると胸がワクワクします
1: あしたの旅行のことを考えると胸がワクワクします。
2: นอกจากนี้นะคะเรายังมีคำอีกคำที่อยากแนะนำมาอีกแล้วนะคะนั่นก็คือคำว่าอุกิอุกิค่ะเดี๋ยวลองไปฟังตัวอย่างการใช้ดูค่ะ
4: ลาดีดาดีดาดีดาดาฮ
1: ึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ
2: ประโยคนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าคุณพ่อจัดกระเป๋าเดินทางอย่างครึ้มอกครึ้มใจนะคะคำว่าอุคิอุคิเนี่ยนะใช้บรรยายอาการหัวใจเต้นตุบตับด้วยความครึ้มอกครึ้มใจหรือว่าดีอกดีใจใช้พูดเพื่อสื่ออาการกำลังเป็นสุขนะคะกำลังเพลินใจเพลินอารมณ์มากๆถึงขั้นทำเพลงออกมาเลยทีเดียวนะคะ
3: โอ้เห็นภาพเลยเน
2: า
3: ะ
2: ลาลาอะไรอย่างงี้ป่ะ
3: เออถูกคำนี้เลยคำน
2: ี้เลยรถเต้นลิงโลดอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: ลิงโลดรถนะแบบลาลาคือแบบว่าอุกิอุกิเหมือนกับกระโดดไปเหมือนจะตัวจะกระโดดได้เหมือนลอยได้อ่ะอุกิอุกิ
2: กระเป๋าแบบลาลา
3: เออนะคำนี้เลยคำนี้เลยภาษาไทยใช้ได้นะอืมนะโหฟังบีมเซนเซพูดลาลาลาลาเนี่ยจนเกือบจะลืมฝึกออกเสียงซะแล้วประโยคนี้นะต้องใช้ฝึกกันซะหน่อยนะครับอ่ะเรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับお父さんがウキウキしながら旅行の準備をしています。
2: お父さんがウキウキしながら旅行の準備をしています。
1: お父さんがウキウキしながら旅行の準備をしています。

บทเรียนเกี่ยวกับคำเรียนเสียงแล้วก็คำเรียนสภาพในภาษาญี่ปุ่นสำหรับวันนี้เนี่ยก็จบลงแล้วนะครับได้ไปหลายคำเลยวันนี้ใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะครับแต่ว่าคำศัพท์ที่เป็น

0: คีย์เวิร์ดของตอนนี้ก็คือโดกิโดกิตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับ
1: ก็ลองเอาคำเหล่านี้ไปใช้กันดูในสถานการณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโดกิโดกิวาคุวาคุหรือว่าอุคิอุคินะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปขอเชิญฟังเพลงโซเลเดโมทาดะหรือก็แค่รักเธอจากศิลปินมิวะเชิญรับฟังค่ะก็แค่รักเธอเธอเป็นเธอเป็นอย่างที่เธอเป็นน่ะดีแล้วความรู้สึกที่มีให้เธอมันเอ่อล้น

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan